0: เอ้ยเจ้ามีเมียน้อยตั้ง13คนแล้วพ่อหรือยังหึ
1: คอยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยคอยยังบ่พอโอ้สิพ่อได้จังได๋แค่มีเมีย13คนเท่านั้นลูกต้อง

0: ียสยกน้องสาวให้เป็นเมียน้อยของอายคนที่14อายพ่อหรือยัง
1: ข่อยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยข่อยยังบ่พอห่วยสิพ่อได้จังได๋แค่14คนเท่านั้นเสียชื่อข่อยหมดต้องหาเมียอีกคนนึงให้ครบ15เด้

0: ้อยได้ครบ15
1: อ้ายได้เมียครบ15คนแล้วพ่อเสียทีซะ
0: ข้อยก็รีบตอบท่านใดว่าโอ้ยข้อยยังบ่พอ
1: มาอ้ายเว้าได้คำเดียวเท่านั้นยังบ่พอยังบ่พอยันไปเป็นจังได๋
2: Vous écoutez HTR.
3: C'est sur le 99.1.